กมปลันชาวอยู่ตุกุวอยู่ตุกุวอยู่ตาอยู่มารีรุเมจิบบอร์ดาวนาวะญาญายิมกมเปเนตุวอยู่ญาญานายญาญานุญาญายิมกิญาญายิมเอปูเงยบิยัมตาตาวนาณายาญากะเอปูเงยบิยัมตาตาวนาณายาญาเยอามูวายุญาญายา